สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายมาโครูบิโอแจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติพันธมิตรหลายชาติในช่วงที่เพิ่งผ่านมานี้ว่าสหรัฐนั้นไม่คาดว่าจะเปิดฉากโจมตีและรอกใหม่ต่ออิหร่านในเวลานี้เว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของสหรัฐและแหล่งข่าวอีกแห่งรายงานนี้ปรากฏออกมาหลังการประกาศของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่24เรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมทั่วถึงต่ออิหร่านรายงานของ Axios ระบุด้วยว่านายรูบิโอชี้ว่าสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านผ่านการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อเรือที่เข้าและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกทั้งมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆรายงานนี้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่บอกว่าสำหรับนโยบายนี้คาดกันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงหลังการเลือกตั้งกึ่งวาระของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่อาจมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอีกครั้งรายงานระบุว่านี่เป็นสัญญาณอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐหมดความอดทนกับสงครามและต้องการให้มันจบลงอย่างน้อยก็ตอนนี้ขณะเดียวกันรายงานนี้เสริมว่านายรูบิโอไม่ได้ปัดความเป็นไปได้เรื่องการโจมตีหากอิหร่านเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนสหรัฐประกาศว่ากำลังลงมือหนักขึ้นเรื่องการคว่ำบาตรบริษัทต่างๆอีกทั้งบรรดาบุคคลที่ทำธุรกิจกับอิหร่านซึ่งนี่จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเฉียบพลันจากจีนซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนในหลินเจียนจัดการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐเขากล่าวว่าไม่มีมูลฐานใดในกฎหมายระหว่างประเทศที่มาสนับสนุนการกระทำนี้และว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายและฝ่ายเดียวปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตต์เบเซนประกาศมาตรการเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่24เขากล่าวว่าสหรัฐจะเปิดฉากการโจมตีทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากต่อพวกที่มีความเชื่อมโยงทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกความพยายามต่างๆนั้นยังคงมีการดำเนินการกันอยู่เพื่อหาทางออกทางการทูตให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกองทัพปากีสถานเผยว่าผู้บัญชาการกองทัพนายอาซิมูนีอยู่ระหว่างการเยือนอิหร่านคณะผู้ไกล่เกลี่ยคนสำคัญไปพบปะบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีมัสอูดเปเซสกิยานประธานรัฐสภานายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดนายโมเซนราซาอีทางกองทัพระบุว่าพวกเขาได้หารือกันถึงหนทางในการป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายนอกจากนี้พวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและการทำให้การต่อสู้ยุติลงโดยพลันพื้นที่ส่วนต่างๆของญี่ปุ่นเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนจัดเข้าขั้นอันตรายกันอีกวันหนึ่งโดยอุณหภูมิสูงสุดนั้นพุ่งเกิน40องศาเซลเซียสในจังหวัดฟุกุโอกะในวันพุธที่26สิงหาคมอุณหภูมิสูงสุดที่สนามบินฟุกุโอกะอยู่ที่ 40.4 องศาเซลเซียสขณะที่เมืองดาไซฟุอยู่ที่ 40.3 องศาเซลเซียสสถานที่อื่นๆอีกมากแห่งในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงกว่า39องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่ร้อนสุดโต่งกำลังก่อความเดือดร้อนแก่พื้นที่ส่วนต่างๆของจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ถล่มบ้านเมืองเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.2 องศาเซลเซียสในเมืองยาสึชิโรและ 38.9 องศาเซลเซียสในเมืองคุมาโมโตะมีการออกคำเตือนให้ระวังฮีทสโตรกใน37จังหวัดของญี่ปุ่นจากที่มีทั้งหมด47จังหวัดในวันพุธที่26สิงหาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนควรเปิดแอร์อีกทั้งดูแลให้ร่างกายได้น้ำและเกลืออย่างเพียงพอ
ผู้นำระดับโลก2คนที่ชื่นชอบ Dragon Ball เหมือนกันอาจนำมังงะญี่ปุ่นมาสู่ฝรั่งเศสในเร็วๆนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงกล่าวว่าจะมีการสร้างสวนสนุกดราก้อนบอลใหม่3แห่งใกล้กับกรุงปารีสของฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนประธานาธิบดีมาครงประกาศโครงการนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมโดยระบุว่าโครงการนี้จะสร้างงาน 22,000 ตำแหน่งและนี่จะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกแห่งใหม่ในฝรั่งเศสสำนักข่าว AFP รายงานว่าคาดว่าหนึ่งในสวนสนุกดังกล่าวจะจัดแสดงมังงะญี่ปุ่นโดยระบุว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีมาครงเยือนซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาและมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานได้พูดคุยกันอย่างออกรถเกี่ยวกับดราก้อนบอลสื่อบางรายรายงานว่าสวนสนุกดังกล่าวอาจมีเครื่องเล่นที่เชื่อมโยงกับซีรีส์มังงะยอดนิยมเรื่องนี้สหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งออกกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบอาวุธที่โจมตีได้เองโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นำระบบอาวุธที่โจมตีได้เองเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมและด้านอื่นๆเนื่องจากใช้ AI ในการเลือกและโจมตีเป้าหมายโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์การหารือเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่แต่มีรายงานว่าอาจมีการนำระบบอาวุธดังกล่าวไปใช้ในการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศระบุว่าขณะนี้เรากำลังเข้าใกล้เส้นแบ่งทางศีลธรรมที่อันตรายอย่างยิ่งนั่นคือการให้เครื่องจักรกำหนดเป้าหมายโจมตีที่เป็นมนุษย์ได้เองพวกเขาเรียกร้องให้มีการออกเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมระบบอาวุธนี้พร้อมกำหนดข้อห้ามและข้อจำกัดที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ในมณฑลเหอเป่ของจีนระบุว่าพวกเขาได้เริ่มการสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการส่งตลาดผักกาดขาวที่แช่สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นพิษเจ้าหน้าที่ของอำเภอคางเป่าในมณฑลเหอเป่กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมว่าตัวแทนขายได้นำผักกาดขาวไปแช่ในสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อรักษาความสดแล้วจึงส่งออกไปขายฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเคมีที่เป็นพิษและถือเป็นสารก่อมะเร็งจึงถูกห้ามใช้ในกระบวนการผลิตอาหารในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกตนเริ่มการสอบสวนหลังจากมีการโพสต์คลิปวิดีโอแสดงการกระทำดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ขณะนี้พวกตนกำลังติดตามเส้นทางการขนส่งผักกาดขาวและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผักกาดขาวเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดนอกจากนี้ตำรวจก็กำลังตรวจสอบคดีนี้เช่นกันรัฐบาลจีนสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศทำการสุ่มตรวจผักกาดขาวและผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อดูว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่โดยระบุว่าการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายจะถูกลงโทษอย่างเข้มงวดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับสูงสุดสำหรับหลายพื้นที่ในตอนกลางของประเทศที่กำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมมีการประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น5เขตในจังหวัดอิชิกาวะและโทยามะต่อมาในช่วงบ่ายลดลงเป็นประกาศแจ้งเตือนภัยระดับ3คำเตือนดังกล่าวครอบคลุมเมืองฮากุยเมืองชิกะเมืองโฮดัตสึชิมิสุและเมืองนากาโนโตะในจังหวัดอิชิกาวะและเมืองฮิมิในจังหวัดโทยามะเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันตนเองจากน้ำท่วมและดินถล่มในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเวลา 14:00 นเมืองฮิมิจังหวัดโทยามะมีปริมาณฝนตก 357.5 มิลลิเมตรส่วนที่จังหวัดอิชิกาวะเมืองฮากุยมีปริมาณฝนตก 339.5 มิลลิเมตรและเมืองโฮดัตสึชิมิสุมีปริมาณฝนตก 260.5 มิลลิเมตรซึ่งเป็นปริมาณฝนสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติมาในเมืองเหล่านี้มีรายงานเหตุดินถล่มหลายจุดรวมถึงแม่น้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4สำหรับดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอิชิกาวะโทยามะและนีงาตะทางการขอให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังดินถล่มอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆในภูมิภาคโฮกูริกุไปจนถึงวันศุกร์ที่28มีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมคาดว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนอย่างมากเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ฮอกไกโดทางเหนือไปจนถึงคิวชูทางใต้โดยคาดว่าภูมิภาคคันโตโคชินโทไกและคิวชูตอนเหนือจะมีฝนตกหนักเป็นพิเศษคาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันศุกร์ที่28จะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮกุริกุ150มิลลิเมตรในจังหวัดนีงาตะภูมิภาคคันโตโคชินโทโฮกุและโทไกและ120มิลลิเมตรในฮอกไกโดและภูมิภาคคิงกิและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศยังเรียกร้องให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำที่ล้นด้วยนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้แถลงข่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรเธอนางอากาเนะให้คำมั่นว่าจะไม่ตระหนกต่อการข่มขู่คุกคามทั้งหลายและจะพยายามปกป้อง ICC ทุกวิถีทางเพื่อให้ ICC ดำเนินภารกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักนางอากาเนะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าICC จะไม่มีวันพ่ายแพ้ความยุติธรรมย่อมต้องและควรจะได้รับชัยชนะและเราจะยังยึดมั่นในความเชื่อดังกล่าวรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจมิชอบโดยเป็นไปในทางมุ่งร้ายนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งประธาน ICCมาตั้งแต่ปี2567มาตรการคว่ำบาตรนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินของเธอที่อยู่ในสหรัฐถูกอายัดทั้งหมดนอกจากนี้นางอากาเนะยังแสดงความคาดหวังว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะแสดงบทบาทอย่างแข็งขันเพื่อปกป้อง ICC โดยว่าไม่มีใครไม่ทราบถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐข้าพเจ้าเชื่อว่าในฐานะพันธมิตรญี่ปุ่นจะยังคงหารือกับสหรัฐเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญและความชอบธรรมของ ICC รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐกระทำการยิ่งไปกว่านี้
นางอากาเนะเสริมว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ICC เท่านั้นแต่ยังเป็นวิกฤตต่อหลักนิติธรรมขณะเดียวกันเธอได้เรียกร้องการสนับสนุนจากชาติสมาชิกของ ICC ด้วย

จ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันในวงกว้างซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนทางฝั่งเนปาลกระแสน้ำได้พัดถล่มบริเวณตอนกลางของประเทศเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมตำรวจระบุว่ามีผู้เสียชีวิต157คนทางการท้องถิ่นรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีก403คนซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ341คนโดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยชาวอินเดีย133คนชาวอเมริกัน47คนและชาวออสเตรเลีย34คนกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าชาวเกาหลีอีก9คนยังคงสูญหายส่วนสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงกาฐมันดุได้ขอให้ทางการเนปาลค้นหาชาวญี่ปุ่น5คนที่เชื่อว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มในเมืองซีกัตเซ่เขตปกครองตนเองทิเบตทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและสูญหายอีก558คนรวมถึงชาวต่างชาติ260คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายและรักษาผู้บาดเจ็บอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังหารือกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงกระบวนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบดังกล่าวด้วยแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างว่าได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบดังกล่าวจนหมดแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกับโอมานได้หารือกันแล้วออกแถลงการร่วมเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมระบุว่าทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการหารือร่วมกับประเทศในภูมิภาคที่มีอาณาเขตติดน่านน้ำอ่าวเปอร์เซียดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังมุ่งเป้าจะกำหนดระเบียบการเดินเรือใหม่ในช่องแคบนี้โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของสหรัฐขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่25ว่าเขาได้รับรายงานว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดในน่านน้ำสากลของช่องแคบฮอร์มุซถูกเก็บกู้หรือถูกทำลายแล้วพร้อมเสริมว่าอิหร่านได้รับแจ้งแล้วว่าหากมีเรือลำใดวางทุ่นระเบิดใหม่เรือลำนั้นจะถูกทำลายทันทีนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าเรากำลังเฝ้าจับตาดูทุกตารางนิ้วของช่องแคบนี้ผ่านทางกองกำลังอวกาศและว่ามีการดำเนินนโยบายไม่ผ่อนปรนโดยสิ้นเชิงอย่างเคร่งครัดและเต็มกำลังต่อการวางทุ่นระเบิดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับสูงสุดสำหรับหลายพื้นที่ในตอนกลางของประเทศที่กำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมมีการประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น5เขตในจังหวัดอิชิกาวะและโทยามะต่อมาในช่วงบ่ายลดลงเป็นประกาศแจ้งเตือนภัยระดับ3คำเตือนดังกล่าวครอบคลุมเมืองฮากุยเมืองชิกะเมืองโฮดัตสึชิมิสุและเมืองนากาโนโตะในจังหวัดอิชิกาวะและเมืองฮิมิในจังหวัดโทยามะเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันตนเองจากน้ำท่วมและดินถล่มในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเวลา 14:00 นเมืองฮิมิจังหวัดโทยามะมีปริมาณฝนตก 357.5 มิลลิเมตรส่วนที่จังหวัดอิชิกาวะเมืองฮากุยมีปริมาณฝนตก 339.5 มิลลิเมตรและเมืองโฮดัตสึชิมิสุมีปริมาณฝนตก 260.5 มิลลิเมตรซึ่งเป็นปริมาณฝนสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติมาในเมืองเหล่านี้มีรายงานเหตุดินถล่มหลายจุดรวมถึงแม่น้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4สำหรับดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอิชิกาวะโทยามะและนีงาตะทางการขอให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังดินถล่มอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆในภูมิภาคโฮกูริกุไปจนถึงวันศุกร์ที่28มีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมคาดว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนอย่างมากเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่ฮอกไกโดทางเหนือไปจนถึงคิวชูทางใต้โดยคาดว่าภูมิภาคคันโตโคชินโทไกและคิวชูตอนเหนือจะมีฝนตกหนักเป็นพิเศษคาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันศุกร์ที่28จะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮกุริกุ150มิลลิเมตรในจังหวัดนีงาตะภูมิภาคคันโตโคชินโทโฮกุและโทไกและ120มิลลิเมตรในฮอกไกโดและภูมิภาคคิงกิและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศยังเรียกร้องให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำที่ล้นด้วยนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้แถลงข่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรเธอนางอากาเนะให้คำมั่นว่าจะไม่ตระหนกต่อการข่มขู่คุกคามทั้งหลายและจะพยายามปกป้อง ICC ทุกวิถีทางเพื่อให้ ICC ดำเนินภารกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักนางอากาเนะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าICC จะไม่มีวันพ่ายแพ้ความยุติธรรมย่อมต้องและควรจะได้รับชัยชนะและเราจะยังยึดมั่นในความเชื่อดังกล่าวรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจมิชอบโดยเป็นไปในทางมุ่งร้ายนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งประธาน ICCมาตั้งแต่ปี2567มาตรการคว่ำบาตรนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินของเธอที่อยู่ในสหรัฐถูกอายัดทั้งหมดนอกจากนี้นางอากาเนะยังแสดงความคาดหวังว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะแสดงบทบาทอย่างแข็งขันเพื่อปกป้อง ICC โดยว่าไม่มีใครไม่ทราบถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐข้าพเจ้าเชื่อว่าในฐานะพันธมิตรญี่ปุ่นจะยังคงหารือกับสหรัฐเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญและความชอบธรรมของ ICC รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐกระทำการยิ่งไปกว่านี้
นางอากาเนะเสริมว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ ICC เท่านั้นแต่ยังเป็นวิกฤตต่อหลักนิติธรรมขณะเดียวกันเธอได้เรียกร้องการสนับสนุนจากชาติสมาชิกของ ICC ด้วย

จ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันในวงกว้างซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนทางฝั่งเนปาลกระแสน้ำได้พัดถล่มบริเวณตอนกลางของประเทศเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมตำรวจระบุว่ามีผู้เสียชีวิต157คนทางการท้องถิ่นรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีก403คนซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ341คนโดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยชาวอินเดีย133คนชาวอเมริกัน47คนและชาวออสเตรเลีย34คนกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าชาวเกาหลีอีก9คนยังคงสูญหายส่วนสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงกาฐมันดุได้ขอให้ทางการเนปาลค้นหาชาวญี่ปุ่น5คนที่เชื่อว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มในเมืองซีกัตเซ่เขตปกครองตนเองทิเบตทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและสูญหายอีก558คนรวมถึงชาวต่างชาติ260คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายและรักษาผู้บาดเจ็บอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังหารือกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงกระบวนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบดังกล่าวด้วยแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างว่าได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบดังกล่าวจนหมดแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกับโอมานได้หารือกันแล้วออกแถลงการร่วมเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมระบุว่าทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการหารือร่วมกับประเทศในภูมิภาคที่มีอาณาเขตติดน่านน้ำอ่าวเปอร์เซียดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังมุ่งเป้าจะกำหนดระเบียบการเดินเรือใหม่ในช่องแคบนี้โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของสหรัฐขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่25ว่าเขาได้รับรายงานว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดในน่านน้ำสากลของช่องแคบฮอร์มุซถูกเก็บกู้หรือถูกทำลายแล้วพร้อมเสริมว่าอิหร่านได้รับแจ้งแล้วว่าหากมีเรือลำใดวางทุ่นระเบิดใหม่เรือลำนั้นจะถูกทำลายทันทีนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าเรากำลังเฝ้าจับตาดูทุกตารางนิ้วของช่องแคบนี้ผ่านทางกองกำลังอวกาศและว่ามีการดำเนินนโยบายไม่ผ่อนปรนโดยสิ้นเชิงอย่างเคร่งครัดและเต็มกำลังต่อการวางทุ่นระเบิดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น